0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปเรียกสุขุสีเพียงชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไฟจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงในคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสีพีแอนมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต็งคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัตว์ตามาบิ๊กรีโอเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาวจูซี่English language กัดชักบินเบียบตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันนี่พายช้าซีซีกล้องอะไรบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตฟันนี่ไปจูดินช้าท้าวทำมาเมื่อไงร้องเอ๊ะตากเอ๊ะเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับพายเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนอมบ์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาบสับอันท่านเอาไปจาร์บิสไปติสปันเซ็กตาลิสับ
1: यही 2083 बैशाख 2 गते देखि असार 7 गते सम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संघ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भई सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौं। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।